โอ้อย่าบวกดังอย่าบวกมันได้ดูลูกตัวนี้ตัวกูปีมาการกูลาเด็กมาเสียมาแกงทำไมไม่ได้ลูกเป็นดาวดานี่อย่าบวกโอ้โจอย่าบวกมึงมาสิงอาจจะไถมาตาอย่าบวกมาลังให้ชีวิตบวกไปยังเกมยังตัวกระดิ่งอะไรก็กูไปในบุญเก่าหนึ่งอะมุนีเยี่ยมโอ้มุนีมาทิ้งมาทิ้งแบบแบบที่พ่อบินเกียงเลยเนี่ยเป็นตัวกระดิ่งอะไรได้หรือมาใจเน่ได้เลยฮะโย่ไหลออกมาใจเน่เลยโตโย่มาเข้า